0: งนี้6โมงเช้าทุกคนมาพบครูที่โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองด้วยคิดกันได้นะหนีเรียนวิชาพระพุทธไปเล่นบอร์ด
1: เกมทำไรกันล่ะ
2: เฮีย
0: ตามมา
3: ปริศนาหากผู้ใดพบเจอกระดานผีนี้จงจำไว้ว่าอย่าทอดเต่าเป็นอันขาด
2: บอร์ดเกมว่ะ
3: หากผู้ใดพลาดพังเริ่มเล่นไปเสียแล้วการนี้จะจบลงเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินหมากถึงกลางกระดาน
4: สรุปตัวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ
3: ผี
4: มันออกมาจากเกม
5: ตนแรก
6: ตัวมันควายไล่หาหนังสือไม่คล่องอีก
5: ตนแรกปรากฏแล้วระวังจงอย่ามัวจับงังแง่เงือ
3: วิญญาณแห่งป่าดงพงไพ

0: วที่จะช่วยพี่นายได้ก็ต้องรีบเล่นเกมบ้านนี้ให้จบ
1: ไปเล่นแม่งกัน